0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Рақами телефони
4: BTS
5: ки ҷа дӯн Асия. แล้วตอนปิดนี่เขา BTS มาทั้งวงเลยเอา BTS มาทั้งวงมาก็สนุกฮะแล้วไม่ลืมที่จะใส่ไอ้ความเป็นอเมริกันลงไปในพิธีไอ้พักครึ่งนะคือเขาเอาอะไรมาใส่รู้ไหมเขาเอาเซซิมิสตรีทมาใส
4: ่
5: ไอ้หุ่นอะไรมากันเต็มไปหมดอะอะไรพิงกี้ด้วยที่เป็นหมูอะ
4: ค่ะ
5: Big Bird อะไรพวกนี้มาหมด
4: เลย
5: ชุด
4: เป็น
5: ชุดไอ้มัมเป็ดอ่ะเซซิมิสตรีทอ่ะมาทั้งชุด
4: สอนภาษาอังกฤษสมัยเราเด็กสมัย
5: ชิงใช่ใช่แต่คุณปุ๋ยพรทิพย์ยังเคยให้สัมภาษณ์ตอนเป็นมิสยูนิเวิร์สเลยพิธีกรถามว่าทำไมสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณดีมากเลยใครคุณเรียนจากไหนแล้วปุ๋ยพรทิพย์บอกว่าเรียนจาก Big Bird ดูโทรทัศน์ Big Bird ดูจากเซซิมิสตรีทคนหากันคลื่นมุกแต่เป็นคนเฉลียวฉลาดมากในการตอบนะเนี่ยฮะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะ
4: ค่ะราคาตั๋วอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลมีการรายงานก่อนหน้านี้มันคุ้มค่าจะดูจริงอ่ะได้เห็นทุกคนเนี่ยราคาตั๋วสำหรับที่นั่งที่เป็นที่ต้องการในสนามเมื่อคืนเนี้ยราคาพุ่งทะลุกว่า2ล้านดอลลาร์หรือคือ67ล้านบาทไปแล้วในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมง
5: มันต้องเป็นที่นั่งที่แบบเด่นด้วยใช่มั้ยที่นั่งที่แบบ VIP
4: ค่ะแล้วก็ตั๋วชมเกือบทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะขายหมดแล้วแต่ก็ยังมีตั๋วเหลืออยู่บ้างในแพลตฟอร์มขายตั๋วของฟีฟ่าอันนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะที่ผ่านมาโดยตั๋วที่เหลืออยู่ราคาประมาณ 32,000 ดอลลาร์ต่อใบหรือประมาณ 1,76,000 บาทค่ะแล้วต่อมาก็หมดเกลี้ยงแพลตฟอร์มรีเซลตั๋วของฟีฟ่ามีตั๋วจำหน่ายในราคาตั้งแต่ประมาณ 3,400,000 จนถึง77ล้านบาทต่อใบนะฮะ 3,400,000 บาทจนถึง77ล้านบาทค่ะก็เขาก็ลงทุนสูงแต่ถ้าสำหรับคนมีกำลังซื้อเนี่ยนะฮะก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากได้เห็นหมดทุกคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่นั่นค่ะได้โชว์ด้วย
5: ถ้าเป็นคนดังเขาก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องม
4: ัน
5: ก็เป็นเรื่องการลงทุนของเขาด้วยเพราะว่า
4: ต้องจอย
5: ต้องจับเขาว่าเขาอยู่ใน
4: คลาสเดียวกันกับมหาเศรษฐีทั่วโลกนะ
5: บันทึกประวัติศาสตร์โลกเลยนะมากรรมจริงฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ในที่นั่ง VIP อย่างเงี้ยเขาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อไว
4: ้ตัวเลขค่าตั๋วเนี่ยค่ะทำให้ราคาเข้าตั๋วชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เป็นอีเวนท์ที่มีตั๋วแพงที่สุดที่แพลตฟอร์มที่ว่า SeatGeek เคยจำหน่ายมาคือสูงกว่าการแข่งขันซูเปอร์โบว์เมื่อปี2024ถึง 8% ค่ะแล้วก็เขาบอกสิ่งที่เห็นในฟุตบอลโลกปีนี้ก็คือความต้องการผันผวนในแต่ละรอบและแต่ละการประกาศคู่แข่งขันคือพออาร์เจนตินาเจอกับสเปนอย่างเงี้ยโอ้โหใครก็อยากดูใช่ไหมฮะก็พุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปแต่ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันว่าบางทีราคาที่มันสูงขนาดเนี้ยมันทำให้คนเล็กคนน้อยเข้าถึงได้ยากมันก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะคะ
5: ครับ
4: เพราะว่าอย่างประธานฟีฟ่าเคยสัญญาว่าการแข่งขันในปีนี้จะเป็นฟุตบอลโลกที่เปิดกว้างที่สุดแต่ว่ามันก็ทำให้หนึ่งคนก็ขอวีซ่าเข้ามาไม่ได้แล้วก็ราคาตั๋วที่มันหยิบจับยากค่ะ
5: แล้วก็ในทางธุรกิจเขาก็ประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้มันก็อาจจะสวนทางกับสิ่งที่พยายามจะทำให้มันเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาตินะเพราะว่าอย่างนี้แสดงว่าเรื่องตั๋วแพงเนี่ยมันมีผลเพราะว่ารายได้เขาสูงกว่าประมาณการเนี่ยหลายแสนล้านบาทที่เป็นเงินบาทนะหลายแสนล้านบาทเลย
4: เขาตัดคนกลุ่มน้อยที่กำลังซื้อต่ำออกไปเลยอันดับแรกคือเข้าประเทศเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าประเทศเขาได้โปรไฟล์ดีคลีนเงินเยอะจ่ายได้พี่เวสาน พราะฉะนั้นไม่ได้หากินกับคนกลุ่มคนจนเลยจ่ายได้อันดับแรกคุณต้องเข้าประเทศผมได้ก่อน
5: ครับ
4: การที่จะเข้าประเทศเข้าได้มันสกรีนอันดับแรกแล้วล่ะโรนัลด์อีเวนเป็นกรรมการบริหารของฟุตบอลสปอร์เตอร์สยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่านี่คือฟุตบอลโลกสำหรับคนกลุ่มน้อยที่โชคดีจริงๆคนในยุโรปชาวนอร์เวย์ชาวสกอตแลนด์ที่มีกำลังซื้อมากพอจะเดินทางไปสหรัฐไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศและสามารถจ่ายค่าตั๋วที่แพงสูงลิ่วได้ถึงไม่แปลกใจนะฮะพวกยุโรปมากันหมดเลยพวกยุโรปที่กำลังซื้อดีผิวขาวเต็มไปหมดเลยที่อเมริกันที่อเมริกาในช่วงนี้หนึ่งคุณได้วีซ่าสองคุณมีกำลังซื
5: ้อ
4: สักเซสทุกอย่าง
5: ครับ
4: ตรงตามเป้าประสงค
5: ์
4: ค่ะ
5: ผู้นำของสหรัฐทรัมป์ก็โปรนัดชิงหลังจากที่จริงๆเขาประกาศว่าเขาจะไปตั้งแต่นัดนู้นนัดนี้อะไรเงี้ยนะ
4: ค่ะ
5: นัดที่สหรัฐรอบตัดเชือกอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแต่ว่าในท้ายที่สุดก็มานะก็นั่งอยู่ในห้องที่ลักษณะเขาทำเป็นห้องกระจกนะคงจะมีเรื่องการกระสุนการกระสุนอะไรต่างๆเขานะแต่ว่าก็เดินลงมามอบถ้วยนะเดินลงมามอบถ้วยกับผู้ชนะก็คือทีมสเปนก็ปิดฉากไปพบกันใหม่ทีก็4ปีนะจากนี้คนที่อดหลับอดนอนดูกันมาเป็นพวกแฟนบอลที่ต้องดูให้ได้นะเป็นแรมเดือนก็ได้มีโอกาสพักฟื้นกันนะผมนี่คืนเดียวดูเฉพาะรอบชิงตื่นตั้งใจว่าจะดูก็โอเคแล้วเขาถ่ายทอดสดให้ดูด้วย
4: ไม่ได้ดูเลยค่ะ
5: เพราะผมเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อไอ้ดูทางแพลตฟอร์มของแจ๊สเขานะทางโมโนแต่ว่าถ้าช่อง29เนี่ยผมดูได้ก็โอเคเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้ดูผมก็เลยได้ดู
4: เมื่อคืนนี้ได้ดูไปเรียนไม่ได้ดูแต่มาได้ดูแล้วค่ะตื่นรอบแรกก็คือได้ยินเสียงเปิดประตูมีคนเข้ามาดูในบ้านเพิ่มขึ้นตื่นรอบที่2ตอนที่ได้ยินตะโกนว่ายามาใช่มั้ยคะ
5: ยามา
4: น่าจะก่อนเตียได้ยินเสียงตะโกนดังมาก
5: ตีสี่กว่าตีสี่กว่า
4: ใช่
5: ต่อเวลามาตีสี
4: ่ได้ยินเสียงตะโกนตรงนั้นแหละแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมยังไม่เลิกกันอีกจะตีห้าอยู่แล้วอ๋อเลย
5: ต่อเวลา
4: ใช่ค่ะ
5: ต่อเวลาแล้วก็ครึ่งพักครึ่งก็ยาวด้วยนะพักครึ่งก็ยาวด้วย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: อ้าวนี่ว่าดูฟุตบอลโลกนะฮ
4: ะ
5: ก็นานทีปีหนมีก็ขออนุญาตนำมาคุยฝากท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามกันด้วยนะฮะถ้าติดตามแล้วคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะ
4: คือเราคงไม่ได้วิเคราะห์ว่าใครแบบเซ็งใครแบบเราก็พูดเรื่องราคาตั๋วเนี่ยค่ะ
5: ครับ
4: พูดในอีกมุมนึงก็แล้วกันนะคะค
5: ่
4: ะ
5: เอ้คุณอันเรื่องของไอ้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงอุทธรณ์ใช่มั้ยฮะ
4: ค่ะ
5: เขาจะให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะจากที่เขาคัดกรองเหลือ 9.5 ล้านคนจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าระบบคัดกรอง 18.8 ล้านคนนะฮะก็ผมประเมินดูแล้วผมเชื่อว่าเขาอาจจะอุทธรณ์ผ่านน่าจะเป็นหลักล้านได้เหมือนกันเป็นไปได
4: ้ซึ่งไม่ว่าหน่วยราชการเลยนะพี่ไพศาลดิฉันไม่ว่าเลยแล้วมันทำให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ดีทราบไหมคะระบบเราเอาจริงๆแล้วตรวจสอบได้ลึกมากไม่ใช่ความผิดของหน่วยราชการเลยค่ะการที่คุณมีมอเตอร์ไซค์2คันแล้วคุณโอนลอยแล้วคุณไม่ไปจดยกเลิกถูกไหมคะไม่ผิดเลยค่ะ
5: มันก็คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็ปฏิบัติกันมาแบบ
4: มันเป็นจริงใช่ค่ะมันเป็นจริงคือคุณก็มีรถมอเตอร์ไซค์2คันจริงๆคันนึงอาจจะอายุ50ปีแล้วคุณก็ไม่เคยไปยกเลิกมัน2สิ่งที่ตามมานะพี่ไพศาลเคยเสียภาษีกันบ้างหรือเปล่าแล้วเอายังไง
5: ต่อทะเบียนใช่ไหมต่อ
4: ใช่ไหมจะไปยกเลิกกันง่ายๆเลยเนี่ยทะเบียนจะเอายังไงจะเสียค่าปรับก่อนยกเลิกไห
5: ม
4: ทำให้เห็นว่าจริงๆระบบเราดีมากนะฮะ
5: ครับครับ
4: ถ้าระบบเราไม่ดีจริงๆอ่ะ เราไม่สามารถจะกรองตะข่ายได้หรอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดกันคนละ 2,000 และไม่เคยยกเลิกเสียภาษีบ้างเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
4: คือจนก็จนก็จนจริงแต่กฎแต่ระเบียบก็เป็นระเบียบก็ไปว่ากันก็แล้วกันค่ะ
3: Ani stresom.
6: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
3: Каникулы, конечно, это отдых, но режим дня нельзя нарушать. Можно только смягчать. Сон и питание – это фундамент. Если ребенок ложится на 4-5 часов позже, в начале учебного года мозг просто не успеет перестроиться. Поэтому правило простое. Можно сдвигать режим, но в разумных пределах. Например, на 1-2 часа, не более. Во время каникул родители закрывают глаза на некоторые погрешности. Делают, так сказать, поблажки. Поблажки работают, когда у ребенка остаются понятные ориентиры. Например, утром умыться и позавтракать, днем прогулкой или хотя бы небольшая активность, а вечером спокойное завершение дня. Очень важно во время каникул сохранять семейные традиции, как, например, общий семейный завтрак или хотя бы завтрак без спешки. Днем прогулки или совместная активность, вечером тихие ритуалы чтения, разговор, настольная игра, спокойная музыка. А теперь подсказка родителям. Гораздо легче договориться с ребенком о его режиме до начала каникул, и не нужно будет каждый день снова и снова обсуждать его обязанности и свободное времяпровождение. И ребенок поймет, что каникулы не отменяют его режим дня. Каникулы – это время для восстановления. И если мы бережно сохраняем основу режима, ребенок отдыхает лучше и легче возвращается в школу. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
7: Олами дақиқ.
8: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Таҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
9: 1 соат و 59 дақиқа ва 30 сония. Маҳз ҳамин вақт ба давандаи кинеги Себастиан Савия лозим шуд то масофаи 42 километр 195 метр дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
8: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
10: Радио. Азия Плюс.

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์และขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะในช่วง30 นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นในเช้านี้ค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับรู้สึกว่าน้องน้ำหวานมีข่าวดีจะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับในเช้าวันนี้
1: ถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะขอบอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกับทุกๆครั้งเลยที่เราตั้งใจจัดนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสำหรับรุ่น3เราจะเริ่มในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไปจนถึงธันวาคมสมัครด่วนค่ะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะติดต่อด่วนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076094-480-3034 และ094-396-6649ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็นอกจากจะได้ติดตามสาระความรู้ข้อมูลเชิงลึกยังเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งชั้นเลิศด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนร่วมธุรกิจผู้ที่มีความสนใจในตลาดอาเซียนเหมือนกันนะคะติดต่อด่วนเลยค่ะ
2: ใช่ครับสองชื่อของวิทยากรแต่ละคนนี่ก็ตัวตึงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านที่มีความรู้อัดแน่นแล้วก็ท่านก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2นะครับก็จะแวะเวียนมาเอนจอยกับสมาชิกแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ด้วยนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่ทักเรามาจากทาง Facebook นะครับเห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกเลยนะครับในเช้าวันนี้คุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพยาบอกวันนี้23องศาลงไปทางใต้คุณชยุทธบอกว่าสุราษฎร์ธานี23องศาโอ้โหห่างกันตั้งคนละพื้นที่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิเท่ากันคุณเดชเดชานะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีบอกว่าวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะแย่นะบ่อยๆเลยทางภูเก็ตนะครับคุณกันธนพักบอก27องศาครับน้องน้ำหวานเห็นท่านใดบ้างครับ
1: มีคุณเกษมนะคะ คุณเกษมดิฉันเพิ่งจะเคยเห็นนะคะมีส่งหัวใจส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามา